ข้อข่าวประจำอาทิตย์นี้มีดังต่อไปนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าว่าเราได้หยุดการโจมตีอิหร่านที่วางแผนไว้ในขณะที่ทั้งสองเจรจาขอตกลงสันติภาพองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของอีโบลาเป็นเรื่องสุขเสริญด้านสาธารณสุขและในกีฬาควีนส์แลนด์และนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยล่าซื้อผู้ลินในเกมทำอิฐของ State of Origin ของเขาเจ้าต่อไปแมนรายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเรากำลังเลื่อนการโจมตีทางทหารที่วางแผนไว้ตัวอิหร่านซึ่งได้ถือกำหนดไว้ในหลายชั่วโมงข้างหน้าในแถลงการที่ถูกเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ Truth Social ณตอนเช้าของวันอังคารตามเวลาในออสเตรเลียประธานาธิบดีกล่าวว่าพันธมิตรในอ่าวซึ่งมีคาตาร์ซาอุดิอาระเบียและ UAE ได้สุกอยู่ลาวให้หยุดการโจมตีในขณะที่การเจรจายังดำเนินต่อไปแต่เราเตือนว่าทหารอเมริกายังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ถ้าหากบ่บรรลุขอตกลงที่ยอมรับได้โดยที่ขอเฮียงห้องสำคัญของลาวแม้นบ่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์แหล่งข่าวของปากีสถานบอกกับรอยเตอร์สว่าประเทศของเราได้แบ่งปันข้อเสนอของอิหร่านที่แก้ไขแล้วให้กับสหรัฐอเมริกาโดยเตือนทั้งสองฝ่ายว่าบ่มีเวลาหลายที่จะเสื่อมสองวางประธานาธิบดีของอิหร่านมาซูดปิเชสเคียนกล่าวว่าประเทศของเราจะบ่ถอยหนีจากสิทธิของตนและได้ออกแถลงการณ์ที่กล่าวว่าการเจรจาบ่ได้หมายความว่าต้องยอมจำนนอิหร่านกำลังเรียกร้องให้ปลดปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศและยกเลิกการคว่ำบาตรและการสดเชยสำหรับสงครามในขณะที่ยังยืนยันการควบคุม Strait of Hormuz ต่อไปสมาชิกหลายหอยคนของชนเผ่าในอิหร่านได้เดินขบวนผ่านเมืองหลวงเตหะรานและเข้าร่วมกับฝูงชนในการสัญญาว่าจะสนับสนุนระบอบการปกครองของอิหร่านและสัญญาว่าจะต่อสู้ถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีอีกกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนกล่าวว่ามีเกือบ 3,000 คนได้เสียชีวิตนับตั้งแต่สงครามกับอิสราเอลได้เกิดขึ้นในเดือนมีนามันกล่าวว่าตัวเลขนั้นรวมถึงผู้หญิงเด็กน้อยพนักงานทางการแพทย์หลายกว่า600คนถึงแม้มีการประกาศการหยุดยิงในกลางเดือนเมษาแต่การสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลาอยู่ภาคใต้ของเลบานอนก็คงดำเนินต่อไปแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนกล่าวว่ามีการโจมตีของอิสราเอลเติมอีกในวันจันทร์และฮิซบอลาเองก็ได้ประกาศถึงการโจมตีต่อกองกำลังอิสราเอลครั้งใหม่การขยายเวลาหยุดยิงเป็นเวลา45มื้อได้เริ่มต้นในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นอิงตามทางการเลบานอนมิตรแซงซังฟรูเจียหรือ Doctors Without Borders กล่าวว่ามันกำลังทำงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อพยายามยับยั้งการแพร่ระบาดของอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้ฆ่าคนหลายกว่าหอยคนโฆษกคนหนึ่งของมิตรแซงซังฟรูเจียกล่าวว่ามันน่าเป็นห่วงที่บ่ฮู้ถึงขอบเขตของการระบาดของอีโบลาถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สร้างความกังวลระดับนานาชาติWHO เสือว่ามีความเสี่ยงสูงที่โรคนี้จะแพร่ระบาดไปหาประเทศที่แบ่งปันชายแดนทางบกกับคองโกไซมอนเอโกโชว์หัวหน้าโครงการของเมดแซงซังฟรุงเจียบอก SBS ว่าถึงแม้ว่าเราเป็นห่วงว่ายังบ่มีวัคซีนสำหรับไวรัสชนิดนี้แต่เมดแซงซังฟรุงเจียมีประสบการณ์หลายในการทำงานอยู่ในคองโกกับการระบาดของอีโบลาผู้สนับสนุนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยได้วิจารณ์คำปราศัยตอบหับเรื่องงบประมาณของผู้นำฝ่ายค้านในการ

0: ดูหมิ่นผู้อพยพและผู้ลี้ภัยและก็ให้เกิดความแตกแยกแองเกสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านได้สัญญาว่าจะตัดจำนวนคนอพยพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียโดยการเสื่อมโยงโดยกงกับจำนวนบ้านเฮือนใหม่ที่สร้างขึ้นทั่วประเทศเล่าว่าจำนวนที่แน่นอนจะถูกเปิดเผยเมื่อใกล้การเลือกตั้งแล้วยังได้ยืนยันว่ามีเพียงแต่พลเมืองของออสเตรเลียเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการและเข้าถึง NDIS ในออสเตรเลีย
1: We'll reserve the NDIS and 17 different welfare programs including job seeker youth allowance and the family
0: tax ประกาศว่ารัฐบาล coalition จะสงวน NDIS และโครงการสวัสดิการ17อย่างรวมทั้ง job seeker youth allowance และ family tax benefitสำหรับพลเมืองของประเทศออสเตรเลียเท่านั้น CEO ของ Settlement Services International Violet Roumeliotis กล่าวว่าการเคลื่อนไหวเช่นนั้นจะมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ที่อาศัยอยู่อย่างถาวรผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในขณะที่จ่ายภาษีและอาศัยและทำงานอยู่ในออสเตรเลียสภาโรคมะเร็งออสเตรเลียเป็นหนึ่งในกลุ่มขององค์การสุขภาพที่เรียกร้องให้มีการปกป้องที่เข้มแข็งขึ้นต่อการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบในนโยบายสาธารณสุขสภาได้เผยแผ่จดหมายเปิดกับ Heart Foundation สมาคมสาธารณสุขและอื่นๆโดยกล่าวว่าบริษัทยาสูบกำลังใส่ประโยชน์จากความเป็นห่วงเกี่ยวกับการค่ายาสูบที่ผิดกฎหมายเพื่อแก้ไขนโยบายการควบคุมการสูบยาเป็นเวลาหลายสิบปีและหลุดภาษียาสูบมันเกิดขึ้นเนื่องจากตัวแทนของฟิลิปมอริสซึ่งเป็นบริษัทยาสูบใหญ่ของโลกได้รับอนุญาตให้มีการฟังเป็นการส่วนตัวโดยบ่เปิดเผยในการสอบสวนเกี่ยวกับตลาดยาสูบที่ผิดกฎหมายที่กำลังเติบโตในต้นเดือนนี้อนิตาเดเซหัวหน้าคณะกรรมการสาธารณสุขกล่าวว่าการเหตุเช่นนั้นทำลายพันธะของออสเตรเลียที่จะปกป้องการกำหนดนโยบายจากผลประโยชน์ทางการค้าซูเปอร์มาร์เก็ตโคลส์ได้ปกป้องคำสัญญาของตนที่จะมอบคุณค่าแก่ลูกค้าหลังจากเฟเดอรัลคอร์ตพบว่ามันได้เหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดโดยเจตนาศาลพบว่าโคลส์ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ล่อลวงผู้ซื้อโดยการโฆษณาการลดราคาปลอมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการรณรงค์ชื่อว่าดาวดาวในห้างหน่วยดูแลผู้บริโภคกล่าวหาว่าโคสได้เพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ชั่วคราวก่อนที่จะลดราคาลงในระดับที่สูงกว่าราคาเดิมก่อนที่จะโฆษณาการเปลี่ยนราคานั่นว่าเป็นราคาพิเศษผู้พิพากษาไมเคิลโอไบรอันพบว่า13ใน14ตัวอย่างของการโฆษณาที่ถูกตรวจสอบในกรณีนั้นบ่แม่นการลดราคาที่แท้จริงมาถึงข่าวกีฬาควีนส์แลนด์และนิวเซาท์เวลส์ได้เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาของเขาเจ้าสำหรับเกมทำอิฐของ State of Origin ในปีนี้นักกีฬาสาวคนของควีนส์แลนด์จะเข้าค่ายฝึกซ้อมในบริสเบนเมื่อนี้เพื่อเริ่มต้นการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเถื่อนทำอิฐพร้อมด้วยนักลินเก่า14คนและ4คนจะลินเป็นเถื่อนทำอิฐผู้ที่นุ่งเสือควีนส์แลนด์เป็นเถื่อนทำอิฐแมนโจโจฟิฟิตาแซมวอลเกอร์แม็กซ์เพลสและไบรตันนิโคราลอรีเดลีหัวหน้าทีมบลูส์หรือนิวเซาท์เวลส์ได้สร้างความประหลาดใจบางอย่างโดยที่เจมส์เทเดสโกกัปตันทีมของซิดนีย์รูสเตอร์สได้มาแทนดีแลนเอ็ดเวิร์ดส์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ลอรีเดลีกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่ยาก State of Origin ปีนี้จะเริ่มเกมทำอิฐในซิดนีย์ในวันที่17พฤษภานอกจากนี้ทางเฮายังมีข่าวและสารคดีและบทความที่น่าสนใจมาเสนอต่อทานอีก
2: SBS ลาวโดยวิทยุออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ
0: ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าประเทศจีนได้เสนอจะซอยสงบความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านหลังจากการเจรจาที่สำคัญกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเปจิงที่เจาะจงใส่สงครามในตะเวันออกกลางStrait of Hormuz และความย่านกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกการเยี่ยมยามครั้งนี้ยังเปิดเผยถึงการดำเนินการอย่างระมัดระวังและละเอียดอ่อนที่ทั้งสองมหาอำนาจต้องประเสริญโดยที่ไต้หวันความเข้มงวดทางการค้าและทางทหารยังมีท่าทีว่าจะทำลายความ

0: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: ข้าพเจ้าอยากช่วยเหลือแต่เราบอกว่าข้าพเจ้าอยากช่วยเหลือถ้าหากสามารถช่วยเหลือได้เราอยากเห็นสองแคบฮอร์มุสเปิด The Strait of Hormuz มีน้ำมันประมาณ1/5ของโลกและการปิดของมันได้กระทบกระเทือนต่อตลาดพลังงานทั่วโลกจีนเป็นประเทศหลักที่มีส่วนในการหักษาการขนส่งทางน้ำนี่ให้เปิดอยู่เนื่องจากว่ามันเป็นประเทศที่ซื้อน้ำมันหลายที่สุดจากอิหร่านแต่ในขณะที่จีนยังให้ซองแคบเปิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านพลังงานของตนวอชิงตันก็ยังต้องการรับประกันว่าปักกิ่งจะบ่เพิ่มความเข้มแข็งทางด้านทหารให้กับอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับ Fox News ว่าจีนได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญอย่างหนึ่งว่าประเทศจีนจะบ่ส่งอุปกรณ์การทหารไปให้อิหร่าน
2: He said he's not going to give military equipment that's a big statement he said that today that's a big statementsaid that strongly but at the same time
1: เราบอกว่าเราจะบ่ให้อุปกรณ์การทหารนั่นเป็นคําแถลงการณ์ที่ยิ่งใหญ่เราได้กล่าวในมื้อนี้เราได้กล่าวอย่างหนักแน่นแต่ในเวลาเดียวกันเราได้เว้าว่าเขาเจ้าซื้อน้ํามันอย่างหลวงหลายจากที่นั่นและเขาเจ้าอยากเฮ็ดสิ่งนั้นต่อไปต่อมามาโกรูบิโอรัฐมนตรีการต่างประเทศอเมริกาได้แนะนําว่าการเจรจานั้นได้ก่อให้เกิดการตกลงกันที่หาได้ยากหน่อยหนึ่งระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งว่าอิหร่านบ่ควรใช้ Strait of Hormuz เป็นอาวุธ
3: The Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system
1: ฝ่ายจีนกล่าวว่าเขาเจ้าบ่เห็นพร้อมกับการทหารอยู่ในซองแคบฮอร์มุซและเขาเจ้าบ่สนับสนุนระบบการจ่ายค่าผ่านซองแคบนั่นและนั่นคือจุดยืนของพวกเขาพวกเขาบ่สนับสนุนพวกเขาจะบ่สนับสนุนระบบการเก็บค่าผ่าน Strait of Hormuz ของอิหร่านและพวกเขาบ่คิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะวางระเบิดอยู่ในนานามสากลฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ดีพวกเขามีพันธมิตรหรืออย่างน้อยก็มีความคิดเห็นเดียวกันในเรื่องนี้มิสเตอร์รูบิโอกล่าวว่าจีนยังได้กล่าวย้ำอีกว่าอิหร่านบ่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์
3: Iran has signatory to the non-proliferation treaty and so therefore they should not have a nuclear weapon and
1: they Iran เป็นผู้ลงนามในสนธิสัญญาบ่แพร่ขยายอาวุธหรือ non-proliferation treaty ฉะนั้นเขาเจ้าจึงบ่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์และเขาเจ้าได้กล่าวย้ำจุดนี้อีกในมื้อนี้ในขณะที่มิสเตอร์ทรัมป์และประธานาธิบดีชีได้พบกันในปักกิ่งความขัดแย้งในอิหร่านยังบดบังกองประชุมสุดยอดของรัฐมนตรีการต่างประเทศของ BRICS ในนิวเดลีประเทศอินเดียซึ่งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความหวาดกลัวเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างมีอิทธิพลในการเจรจาครั้งนี้รัฐมนตรีการต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีได้หารือกับรัฐมนตรีการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟอยู่นอกกองประชุมแต่ในขณะที่ปัญหาเกี่ยวกับอิหร่านเป็นหัวข้อสำคัญของการประชุมนั้นปัญหาอีกอย่างหนึ่งยังคงอยู่เบื้องหลังในปักกิ่งนั่นก็แม้เรื่องเกี่ยวกับไต้หวันบทสรุปยังเป็นทางการของจีนกล่าวว่าประธานาธิบดีซีได้เตือนมิสเตอร์ทรัมป์ว่าไต้หวันยังเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาและว่าการจัดการกับมันในทางที่บ่ถูกต้องอาจเสี่ยงต่อการประเสริฐหน้ากันถึงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนได้กล่าวอย่างหนักแน่นและเปิดเผยในงานเลี้ยงของรัฐในหอประชุมใหญ่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กำหนดขอบความสัมพันธ์ว่ามีความสำคัญเกินกว่าจะล่มเหลว
4: We both agree that the China-US relationship is currently the most important
1: พวกเขาทั้งสองเห็นพร้อมว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอเมริกาเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของสองฝ่ายในโลกในปัจจุบันเขาต้องเฮ็ดให้มันเป็นไปได้และอย่าเฮ็ดให้มันผิดพลาดทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาจะได้รับผลประโยชน์จากการร่วมมือและจะได้รับความสูญเสียจากการประเสริฐหน้าประเทศทั้งสองของเฮาควรเป็นหุ้นส่วนแทนที่จะเป็นคู่แข่งพวกเฮาได้

0: ลงที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์สร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มั่นคงและยืนยงของจีนสหรัฐอเมริกาและนำมาซึ่งสันติภาพความเจริญหุ่งเฮืองและความก้าวหน้ามาสู่โลกภายใต้การจัดเตรียมอย่างระมัดระวังและภาษาทางการทูตความเข็งตึงก็ยังสูงอยู่ประเทศจีนยังเพิ่มความกดดันทางทหารอยู่อ้อมหอบไต้หวันในขณะที่วอชิงตันยังตั้งใจที่จะซอยเหลือไต้หวันในการป้องกันตัวเองมิสเตอร์รูบิโอกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาบ่ได้เปลี่ยนจุดยืนของตน
1: Any forced change in the status quo and the situation that's there now would be bad for both countries. One of the things the Chinese emphasize, which we agree
0: การบังคับให้เปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นอยู่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะส่งผลเสียต่อทั้งสองประเทศสิ่งหนึ่งที่จีนได้เน้นนักซึ่งพวกเราก็เห็นพร้อมแม้ความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในความสัมพันธ์ของเรามันแม้ความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์แต่ยังเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เพื่อว่าพวกเราจะบ่มีความเข้าใจผิดที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในวงกว้างถึงแม้จะมีความขัดแย้งทั้งวอชิงตันและเปกิ่งได้ใช้เวลาของการเยี่ยมยามเพื่อแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์นั้นยังสามารถจัดการได้และการแข่งขันระหว่างอเมริกาและจีนบ่จำเป็นต้องกลายเป็นความขัดแย้งและต่อไปเด้ต่อไปก็แม่งานเลี้ยงน้ำชาก่อนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจับคืนไปวอชิงตันและงานโดยอิซัมอัลกาลิบข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
2: SBS Audio
3: กดเพลงเพื่อให้ถือกับความยาวของคืนของทาน
4: 了解澳大利亚准备好了吗
5: SBS Chill
6: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabdh karwata hai
9: Far from the partisan politics
10: เขามีข่าวหลายกว่า60ภาษาเพลงที่เขากับอารมณ์ของทานและพอดคาสต์ที่น่าสนใจโลทาที่จะค้นพบดาวน์โหลดแอป SBS Audio หรือไปที่
11: sbs.com.au/audio

0: Facebook ช่วยทานฟังภาคละกันภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้นแหงจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กะรุณาให้คะแนนด้วย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในปีจิงหลังจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่กำแพงเมืองจีนภาษีการค้าและสงครามในตะวันออกกลางเป็นหัวข้อสำคัญในการพบปะครั้งนี้วิงควางรายงานในตอนกลางคืนอยู่เดินบินในปีจิง Air Force One ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงจอดที่จีนเป็นเธอทำอิฐในหอบเก่าปีผู้ที่ล่อทามิสเตอร์ทรัมป์อยู่เดินบินแม่นฮองประธานาธิบดีจีนหานเจิ้งและกลุ่มทหารพิธีที่ยืนอยู่ทั้งสองฝากขางของพรมสีแดงสำหรับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาพรมสีแดงได้ถูกปูอีกเทอหนึ่งเมื่อลูกได้เห็นพรมสีแดงได้ถูกปูอีกเทอหนึ่งเมื่อลูกได้เห็นมิสเตอร์ซีจับมือกับมิสเตอร์ทรัมป์อยู่นอกฮอลล์เดอะเกรทฮอลล์ของจีนและทั้งสองได้เข้าไปในตึกเพื่อเจรจาในคำกล่าวเปิดประชุมทั้งมิสเตอร์ซีและมิสเตอร์ทรัมป์ได้เน้นนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและจีนการเยี่ยมยามที่ถือคาดหวังไว้อย่างสูงก็ได้ดึงดูดความสนใจการเยี่ยมยามที่ถือคาดหวังไว้อย่างสูงก็ได้ดึงดูดความสนใจจากหลายคนในประเทศจีนจากประชาชนที่ซอกหาว่ามิสเตอร์ทรัมป์จะพักอยู่โรงแรมใดจนถึงผู้ที่ทรงออกชาวจีนที่หวังว่าการประชุมจะสามารถลดความกดดันทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าครั้งใหม่ระหว่างรัฐบาลทรัมป์และปักกิ่งในเมืองหวนโจวซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนที่ฮู้จักกันดีในด้านอุตสาหกรรมเบาหรือ light industry ชื่อหัวหลินเป็นห้องผู้อำนวยการใหญ่ของโรงงานเกิบที่ค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเล่ากล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่กดดันบ่สามารถคาดการยังได้บ่เพียงแต่สำหรับพวกเฮาเท่านั้นแต่สำหรับบริษัทการค้าและลูกค้าของสหรัฐอเมริกานำอีกทุกคนก็กังวลหลายสำหรับมิสเตอร์ลินการประชุมระหว่างผู้นำทั้งสองนั้นเป็นสัญญาณของความหวังค่อยถามมันแท้ๆการที่เล่ามาประเทศจีนเป็นสัญญาว่าค่อยถามมันแท้ๆการที่เล่าค่อยถามมันแท้ๆการที่เล่ามาประเทศจีนเป็นสัญญาณว่าสิ่งต่างๆอาจจะดีขึ้นรัฐบาลทรัมป์ประกาศว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอเมริกา17คนจะเข้าร่วมในการเดินทางครั้งนี้และผู้อำนวยการใหญ่ของและผู้อำนวยการใหญ่ของ NVIDIA เจนเชนฮวงได้ถูก

0: ดื่มใส่ในลายสื่อในนาทีสุดท้ายเอ็นวีเดียเป็นทีมหูจักกันดีในการผลิตชิปที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของ AI ทั่วโลกเอ็นวีเดียได้พยายามเข้าถึงตลาดของประเทศจีนหลายขึ้นแต่ยังติดอยู่ในการแข่งขัน AI และขอพิพาททางการค้าระหว่างวอชิงตันและเปจิงเจริดมอนชัยผู้อำนวยการฝ่ายคนขวาที่ The United States Study Center ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าการจัดเตรียมก่อนการเยี่ยมยามแสดงให้เห็นว่าทรัมป์ให้ความสำคัญในการหักษาดุลการค้ากับจีนบ่ต้องสงสัยว่าประธานาธิบดีทรัมป์สนใจกับเรื่องนี้และความสนดุลทางด้านการค้าในจีนที่ซื้อสินค้าหลายขึ้นฉะนั้นคำถามก็คือจะต้องจ่ายหลายปานใดและข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นเหตุผลว่าเป็นหยังจึงมีความเป็นห่วงในอเมริกาและไต้หวันและในบรรดาพวกเฮาพันธมิตรและหุ้นส่วนว่าบางทีประธานาธิบดีทรัมป์กำลังได้รับการต่อห้องกับประเทศจีนซึ่งอาจบ่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของเขาเจ้าสหรัฐอเมริกายังบอกว่ามันได้กดดันประเทศจีนให้มีบทบาทหลายขึ้นในสงครามในตะวันออกกลางอาทิตย์นี้กระทรวงการคลังของอเมริกาได้ประกาศการคว่ำบาตรบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายที่ได้รับมอบหมาย12แห่งสำหรับบทบาทของเขาเจ้าที่เห็นให้ Islamic Revolutionary Guard Corps สามารถขายและจัดส่งน้ำมันของอิหร่านไปประเทศจีนในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ในขณะที่บินไปจีนมาร์โคโรบิโอรัฐมนตรีการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากล่าวว่ามันเป็นผลประโยชน์ของจีนที่จะประนามอิหร่านเกี่ยวกับการปิดกั้น Strait of Hormuz จีนมีเหือที่ติดอยู่ในอ่าว Persian Gulf เพราะการจัดตั้งระบบที่บอกว่าเฮาจะปล่อยให้เหือบางลำผ่านได้แต่บางลำบ่ยอมให้ผ่านมันเว้าง่ายกว่าเหตุและทานได้เห็นเหือลำหนึ่งของจีนบ่แม่นเหือที่ปักทุงของประเทศจีนแต่มันเป็นสินค้าของจีนถูกโจมตีในไทยอาทิตย์ข้าพเจ้าแน่ใจว่าอิหร่านบ่ได้เฮ็ดแบบนั้นโดยเจตนาแต่เขาเจ้าได้เฮ็ดมันได้เกิดขึ้นแล้วและฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่กำปั้นจีนเหล่านั้นยังติดอยู่ที่นั่นดร.เอ็ดเวิร์ดชานนักวิจัยฝ่าย China Studies ที่มหาวิทยาลัยออสเตรียนที่มหาวิทยาลัย Australian National University กล่าวว่าประเทศจีนอยากว่าเกี่ยวกับสงครามคือกันแต่อาจไปไกลกว่าความขัดแย้งนั้นส่วนใหญ่บ่แม่นเพียงแต่ความขัดแย้งเท่านั้นแต่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในเวลานี้ซึ่งประเทศจีนเป็นห่วงหลายการส่งออกพลังงานจำนวนหลายของมันมาจากตะวันออกกลางเจริดมอนชัยจากศูนย์ United States Studies Center กล่าวว่าออสเตรเลียควรจับตาเบิ่งอย่างใกล้ชิดถึงวิธีที่อเมริกาปฏิบัติกับจีนแนวใดข้าพเจ้าคิดว่าออสเตรเลียจะจับตาเบิ่งว่ารัฐบาลของทรัมป์จะอนุญาตให้ประเทศจีนเฮ็ดหยังใดๆอเมริกาเป็นสิ่งที่จำเป็นหลายอยู่ในเอเชียและพันธมิตรและหุ้นส่วนของอเมริกาในเอเชียก็พึ่งพาอเมริกาเป็นอย่างหลายและฉะนั้นถ้าหากมีการถอยหลังในเรื่องนี้มันจะเหตุให้มันยากหลายขึ้นสำหรับพันธมิตรและหุ้นส่วนของอเมริกาที่จะสร้างความกดดันใดๆในการตอบโต้ต่อประเทศจีนได้ยากขึ้นรายงานโดยวิงควังข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
1: sbs.com.au/lao เป็นทินทานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและใช้แนวคิดของทานห่วมกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: www.facebook.com/sbslao แล้วฟังพากย์รายการภาษาลาวและให้คะแนนนำ้ำ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเราได้เลื่อนการโจมตีอิหร่านที่วางแผนไว้สำหรับมื้อนี้ตามคำขอห้องจากประเทศในอ่าวหรือ Gulf Countries แต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกายังเตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างเต็มที่และขนาดใหญ่ถ้าหากบ่บรรลุข้อตกลงเพกกี้เจียคูเมลอสรายงานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวว่าผู้นำของประเทศคาตาร์ซาอุดีอาระเบียและยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ได้ขอห้องให้ลาวหยุดการโจมตีอิหร่านตามกำหนดการเป็นเวลาหลายมื้อ

0: อิหร่านได้ขู่ประเทศในอ่าวด้วยการโจมตีซึ่งกันและกันถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเริ่มต้นการโจมตีขึ้นใหม่และยุติการหยุดยิงเกือบ6อาทิตย์โดนัลด์ทรัมป์ได้ยืนยันว่าการเจรจาอย่างจริงจังกำลังเกิดขึ้น
1: Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while.
0: ประเทศอื่นๆได้มาหาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้บอกว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมที่จะโจมตีครั้งใหญ่ในมืออื่นข้าพเจ้าได้เลื่อนมันไปส่วนระยะหนึ่งหวังว่าอาจจะตลอดไปแต่อาจเป็นไปได้ในส่วนระยะหนึ่งเพราะว่าพวกเขาได้เจรจากับอิหร่านและพวกเขามาเบิ่งว่ามันจะเป็นแนวไหนซาอุดิอาระเบียคาตาร์ UAE และประเทศอื่นๆได้ถามข้าพเจ้าว่าพวกเขาจะสามารถเลื่อนมันได้ 2-3 มื้อเป็นเวลาสั้นๆได้หรือบ่พอข้าเจ้าคิดว่าเขาเจ้าใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้วและถ้าหากเขาสามารถเฮ็ดสิ่งนั้นได้ซึ่งบ่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในกำมือของอิหร่านและถ้าหากเขาเจ้าพอใจข้าพเจ้าคิดว่าเขาอาจพอใจคือกันแต่ผู้บัญชาการทหารสหรัฐอเมริกายังได้สั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ในกรณีที่บ่บรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้อิหร่านได้ปฏิเสธขอเสนอซ้ำแล้วซ้ำอีกเกี่ยวกับขอตกลงที่จะยุติความขัดแย้งข้อความในสื่อสารมวลชน X ประธานาธิบดีของอิหร่านมาซูดเพเซชเกียนได้ให้ความมั่นใจโดยระบุว่าการเว้าร่วมกับวอชิงตันและความพยายามที่จะบรรลุขอตกลงนั้นบ่ได้หมายความว่าอิหร่านอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแ
2: อ Dialogue does not mean surrenderThe Islamic Republic of Iran enters talks with
0: การเจรจาบ่ได้หมายความว่าต้องยอมจำนนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเข้าสู่การเจรจาด้วยศักดิ์ศรีความเข้มแข็งและด้วยการรักษาสิทธิของประชาชนและจะบ่ถอยหนีจากสิทธิทางกฎหมายของประชาชนและประเทศบ่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามพวกเฮายังคงอยู่ในการหับใส่ประชาชนและปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของอิหร่านด้วยเหตุผลและด้วยพลังทั้งหมดของเฮาจนถึงยุทธสุดท้ายของเลือดของพวกเฮาประเทศนี้ซึ่งผู้นำสูงสุดได้ถูกสังหารในการโจมตีเถื่อทำอิฐของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในวันที่28กุมภาได้พิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นบัดนี้ระบอบการปกครองกำลังเรียกร้องให้ปลดปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอาญัดไว้ในต่างประเทศและยกเลิกการความบาดอันยาวนานท่ามกลางเงื่อนไขของการสงบศึกใดๆในวันอาทิตย์สำนักงานข่าวฟาสของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาได้เสนอรายการหาคอซึ่งรวมถึงการเรียกร้องให้อิหร่านมีโรงงานนิวเคลียร์เพียงบอนเดียวและส่งยูเรเนียมที่มีสมรรถภาพสูงไปให้อเมริกาสหประชาชาติกล่าวว่าการขัดแย้งนั้นได้กระทบกระเทือนต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็นผ่าน Strait of Hormuzฟาฮานฮักห้องโฆษกของสหประชาชาติกล่าวว่าสิ่งนี้จะมีผลกระทบอันร้ายแรงต่อโลก
3: I think the problem is it's a huge problem for the world and ultimately the lack of fuel and
0: ข้าพเจ้าคิดว่าปัญหาก็คือมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับโลกและในที่สุดการขาดน้ำมันและการขาดปุ๋ยก็จะก่อให้เกิดวิกฤตต่างๆในด้านอัตราเงินเฟ้อที่สูงการเติบโตที่ต่ำลงและในที่สุดมีกิจอาหารในอนาคตและโดยเฉพาะจะส่งผลกระทบต่อประเทศที่บ่สามารถรับมือกับวิกฤตเหล่านั้นได้ฉะนั้นเราจึงอยากให้แน่ใจว่าเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการเดินเรือตามที่ระบุไว้ในกฎหมายทางทะเลและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกฟื้นฟูใหม่เป็นเวลาหลายเดือนเตหะรานได้ใส่การควบคุมการค้าทางน้ำที่สำคัญสู่อ่าวซึ่งเฮ็ดให้ราคาน้ำมันทั่วโลกสูงขึ้น
4: Bit of MIP, bit of our starter fertilizer.
0: และในเขตภูมิภาคในออสเตรเลียก็กำลังหูซึกต่อผลกระทบนั้นตามปกติแล้วออสเตรเลียจะนำเข้าปุ๋ยไนโตรเจนหลายกว่าครึ่งหนึ่งจากตะวันออกกลางแต่การจัดหาได้หยุดลงเนื่องจากการปิดของ Strait of Hormuz ครอบครัวของจัสตินเอเวอริตได้เหตุให้เป็นเวลา6สัวคนใกล้เมืองบร็อกโกสบี300กิโลเมตรทางเหนือของเมลเบิร์นต้องได้เปลี่ยนแผนการปลูกฝังของเราปีนี้เรากำลังปลูกข้าวสาลี 50% น้อยกว่าที่เราได้คาดการไว้

0: a doubling or tripling of fertilizer prices is just, that's not something we'd budgeted on when you did our budgets at the start of the year.
1: การเพิ่มขึ้น2เท่าหรือ3เท่าของราคาปุ๋ยมันบ่แม่นสิ่งที่พวกเฮาได้วางแผนไว้เมื่อพวกเฮาวางแผนงบประมาณในตอนต้นปีพวกเฮาได้วางแผนราคายูเรียไว้ที่800ดอลลาร์ต่อตันและตอนนี้มันเป็น 1,600-1,700 ดอลลาร์ต่อตันและถ้าหากท่านสามารถซื้อมันได้ก็ยังบ่มีการรับประกันว่าพวกเฮาจะได้รับมันหรือบ่ฉะนั้นมันจะส่งผลเสียต่อการเงินของทานและเฮ็ดให้ทานคิดว่าทานจะปลูกหยังและจะปลูกมันแนวใดว่าทานจะใส่ปุ๋ยแนวใดในระหว่างปีบ่ว่าทานจะจํากัดจํานวนของการใส่ปุ๋ยหรือทานจะใส่เรื่อยหลายปานใดออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกอาหารเม็ดหรือเกรนที่สําคัญของโลกที่ปลูกข้าวสาลีนับตั้งแต่การเริ่มต้นของสงครามอิหร่านซึ่งจํากัดการส่งออกน้ํามันและปุ๋ยจากประเทศในอ่าวประเทศอื่นๆก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตน้อยลงเช่นกันเฮ็ดให้เสบียงอาหารน้อยลงตามอีกการยุติยิงที่ได้ตกลงกันในเดือนเมษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาส่วนหลายการยุติยิงนั้นจะได้รับการเคารพถึงแม้ว่าจะมีการยิงปะทะกันเป็นบางครั้งก็ตามรายงานโดยเพกีเจียโคมูลอสข่าว SBS Newsจัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
2: ฟังเรื่องอันน่าตื่นเต้นโดยอุปกรณ์มือถือต่างๆฟรีไปที่ sbs.com.au/lao หรือดาวน์โหลด SBS Audio App ในตอนนี้ดาวน์โหลด SBS Audio App มื้อนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: SBS ลาวผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
1: เวลาสำหรับมือนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 น.จะได้ถูกนำมาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 น.ถ้าเป็นข่าวของท่านขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่า